ในพี่สู่เรื่องใดตัวนั่งไปอยู่หลังคือซอกชวนสิพอฮักประกาศนี้เหยเจียมของชุมตอนใดจอหลังคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดกับแม่มาริยาสิพุทธงใหญ่พระประกาศนี้เหนื่อยก่อนนำสงจอมตัวลุยนี่เหนื่อยผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเกินไปในวิชูไม่หลังคือซอกของชูสิร้อยถึงนี้นี่เหนื่อยก่อนนำน้ำจีนจอมเติร์บา